0: additional population around 135,000 people, residents. So that's an urgent need to provide obstetric service to the hospital within our district. So I expect by the time of 2040, the total population will jack up to 650,000 people. So that's the major reason that we think is a good way to relocate obstetric service in Champano.
1: Now, Christine, even if there is confirmation that they do want to move the obstetric unit over to Cheung Kwan O, the question is then, when? Should they move it when only the new flagship Kai Tak Hospital is fully operational? Now, the Kai Tak Hospital will soft start this October, but it won't fully run until later in 2028. When do you think is a good time to move the obstetric unit from United Christian over to TKO?
0: I think prepare to move a obstetric service to Cheung Kwan O, it takes time. Even as I mentioned, the neonatal intensive care unit service and as well as midwife undergo, you know, like there are many facilities to prepare. So I think HA should start it now to prepare those items. But of course, there should not have a break between moving. So make sure the other side is prepared, then they can start the surveys. So I think somehow before running a delivery room in Cheung Kwan O, I think they need to have a time to prepare. For example, like some computer system or scanning system, if they are out running for more than 10 years or so, then probably they need to upgrade. Yes. So it needs to have time to for them to prepare. So I think it's a right timing for HA to start now. And of course, Kai Tak Hospital will provide a survey by sectors. So I think make sure everything's are ready, then they can start the survey.
2: That was lawmaker Christine Fong. Human rights organization Fair Square has urged FIFA to rule that Gianni Infantino is ineligible to seek another term as the body's president. The comments come with Infantino facing mounting scrutiny ahead of next March's FIFA Congress, where he's expected to seek re-election for another 4 years. Jamie Clark reports.
3: In a letter sent to FIFA's Governance, Audit and Compliance Committee, or GACC, Fair Square argues Gianni Infantino has already served the maximum 3 terms permitted under FIFA statutes. FIFA presidents are limited to 3 terms in office. However, in 2022, Infantino successfully argued that his first spell in charge shouldn't count towards that limit because it completed an interrupted mandate. Infantino took over the presidency at an extraordinary congress in 2016 following Sepp Blatter's resignation. Fair Square said that interpretation was inconsistent with FIFA statutes. Fair Square director Nicholas McGeehan said, quote, "The rules state clearly that 3 presidential terms is the maximum allowed. FIFA can't simply circumvent this rule, which serves as a check on presidential power, by saying that his first term doesn't count." The letter to the GACC was drafted with assistance from Miguel Maduro, the former head of FIFA's independent governance and review committee, who said the governing body couldn't disregard its own rules.
4: The concentration of power in the president is very big, and the more he stays in power, the more his power becomes consolidated, and the more he leaves only after he decides to do so. And that's why it's so important to have term limits, and that's why it's so unfortunate that apparently no one is paying attention to this problem in FIFA.
3: In December 2022, the FIFA Council unanimously confirmed that the period between 2016 and 2019 doesn't count as a term of office for Infantino. Fair Square also questioned the transparency of that ruling, saying the committee's reasoning had never been made public. Last week, the governing bodies representing football in Europe, Asia and North and Central America and the Caribbean called for a review of Infantino's conduct after FIFA proposed creating a $20 billion subsidiary linked to its competitions, including the World Cup, to attract private investment. Infantino, however, retains the backing of the African and South American confederations.
5: Jamie Clark. To finance news, Wall Street's three major indexes have fallen as investors waited for quarterly reports from large retailers to provide insights into U.S. consumer spending, while oil prices rose as the U.S. and Iran appeared no closer to a deal. Oil futures settled up more than $2 per barrel as investor pessimism about diplomatic efforts to resolve the Iran war fanned global supply worries. The S&P 500 fell 0.5% to 7,745. The Dow also fell 0.5% to 53,459, while the Nasdaq fell 0.3% to 26,644. Anna Rathbun is the founder and CEO of Grenadilla Advisory.
6: There are a lot of risks still coming from the Middle East, and I think that is actually driving some of the trading in the fringes. Now, August is notorious for having low volume, so whatever happens this month stays within this month, right? But also, there's been some nervousness around the tech as well. Everyone knows that company valuations are very, very high. It doesn't matter how much they say AI demand is great, or, the revenue has grown X percent and it's a very large number. We've seen stocks fall, 5 to 10% sometimes, after reports. I think part of this is because we're sort of desensitized to the AI build out, meaning, okay, it's going to get built, but we don't want you to spend as much money on it. I think that's sort of where we are. And part of this is a mismatch between what we expect versus the reality.
2: And in just a moment, Carlos Escueta will be back with a roundup of sports right after this.
7: The Chief Executive's 2026 policy address public consultation was launched.
8: Over the past 4 years, we have listened to the public, rolled out various measures, and delivered results in economic growth and improvements in people's livelihoods. I welcome your views. Let's work together to write a brighter chapter for Hong Kong.
7: Visit policyaddress.gov.hk for more.
9: Well, good morning, sports news now with me. I'm Carlos Escueto. The fallout over FIFA's plan to sell a stake in its tournament business has deepened even further, with Chief Operating Officer Kevin Lamoy the latest high-profile figure to leave football's governing body. Lamoy had publicly criticized FIFA President Gianni Infantino last month, saying staff had been deceived over the plan before describing it as the project of one person. FIFA has faced widespread opposition to its now-scrapped plan to create a $20 billion subsidiary to run its tournaments, including the World Cup, and sell a stake of up to 20% to external investors. Well, sticking with football, and thousands of Cameroon fans have lined the streets of Yaoundé in celebration of the national football team following their maiden title in the Women's Africa Cup of Nations. The Cameroonian team were greeted by a sea of supporters upon their return from Morocco, where they beat Malawi 3-0 in the final. This Cameroon fan described the joy he felt when watching his country lift that trophy.
10: Honestly, it's an immense joy. They are called the Indomitable Lions. Even if the lion becomes thin, like it is now, it will never become a cat. When you see how the girls played, how they worked, you can see this was no joke. We know this is Cameroon, a continent in itself. Wherever we go, it's party time. So now, we're going to add another star to the jersey. As you can see, we're going to put another star on the shirt.
9: And finally, in tennis, Poland's Iga Świątek has kept up her title defense at the Masters 1000 Cincinnati Open, coming back from a set down to beat Greek 29th seed Maria Sakkari in their round of 32 encounter. The world number 5 won 12 of the last 14 games to claim a 4-6, 6-1, 6-1 victory. Also advancing is Kazakhstan's Alina Rybakina, who battled through an hour-long rain delay to outlast Poland's Magdalena Frey 6-4, 7-6. The second seed admitted that she struggled to close out that match, which saw both players forced off the court after 9 games in the opening set, as well as in the 7th game of the second set. And that is your look at sport.
2: Thanks, Carlos. And the weather forecast for today, mainly cloudy with a few showers and thunderstorms, sunny intervals during the day with highs of around 32 degrees in the urban areas and a couple of degrees higher in the new territories. Looking ahead, windier with a few showers in the next couple of days, the weather will become unsettled towards the weekend. Right now, 28 degrees Celsius, the relative humidity is standing at 80%.
11: านหรือว่าดื่มอะไรก็ตามที่ปนเปื้อนเชื้อโรคเข้าไปเนี่ยในกลุ่มเสี่ยงเนาะอย่างที่พี่ต้นบอกอาจจะทำให้เสียชีวิตได้นะคะถ้าหากว่ารักษาไม่ทันท่วงทีเนาะก่อนหน้านี้ยุคแบบนานๆมาแล้วของไทยเราก็เคยระบาดหนักนะคะแล้วก็เสียชีวิตกันไปมากเลยทีเดียวช่วงนี้เดี๋ยวพักสักครู่นะคะคุณผู้ฟังกลับมาช่วงหน้าดิฉันมีข่าวเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องการกลั่นแกล้งรังแกนะคะหรือว่า bullying ในประเทศมาเลเซียมาเล่าให้ฟังช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
12: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
13: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
14: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
13: หรอใช้ยากไหมล่ะ
14: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
13: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
14: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
13: อืมดีจังโอเคเลย
15: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
16: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
17: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
12: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
17: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้023701955-6
11: 6นาฬิกา33นาทีค่ะคุณผู้ฟังทักทายเข้ามาแต่เช้าเลยนะคะคุณนงลักษณ์บอกว่านะวุ่นวายเหลือเกินสงครามของมนุษย์โลกในตอนนี้นะคะมันมีอุณหภูมิความร้อนนะความขัดแย้งเกิดขึ้นในหลายจุดนะคะตะวันออกกลางเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่ามันส่งผลกระทบในแง่ของชีวิตความเป็นอยู่เศรษฐกิจราคาพลังงานนะคะแต่ว่าเรื่องคาบสมุทรเกาหลีญี่ปุ่นจีนรัสเซียแถบๆนี้เราจะดูเบาไม่ได้มันไม่ได้ไกลจากเรามากนะคะก็ต้องจับตาดูกันด้วยนะเอาละค่ะพี่ต้นและคุณผู้ฟังคะมาดูข่าวที่ดิฉันเกริ่นไว้เมื่อสักครู่ Malaysian parents welcome new anti-bullying law เรื่องการกลั่นแกล้งรังแกเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องที่ก็อย่างรากฝังลึกนะในหลายๆสังคมนะคะไม่ว่าจะเป็นการกลั่นแกล้งรังแกทางร่างกายนะ physical bully และยังมี verbally bully อีกนะเรื่องของการด่าทอนะการกล่าวหาการทำร้ายจิตใจด้วยคำพูดต่างๆเนี่ยนะคะมาเลเซียเขาได้มีการเริ่มบังคับใช้กฎหมายต่อต้านบูลลี่ฉบับแรกของประเทศค่ะแล้วก็จะมีการจัดตั้งคณะ วินิจฉัยกรณีเกิดการบูลลี่เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถร้องเรียนและขอรับการเยียวยาได้นอกเหนือจากกระบวนการภายในโรงเรียนหรือการดำเนินการในศาลนะคะมันก็จะครอบคลุมทั้งเรื่องทางร่างกายทางจิตใจทางสังคมมันยังมีเรื่องการกลั่นแกล้งรังแกทางสังคมด้วยนะในเด็กๆคืออะไรคือการแบนค่ะเด็กไทยเรามีเยอะเหมือนกันนะที่ฉันรับฟังมามากมายนะคะเด็กที่เริ่มโตนะอยู่ในวัยมัธยมขึ้นไปเนี่ยเรื่องการเติบโตทางสังคมของพวกเขาเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากนะคะที่จะต้องปรับตัวเบลนเข้าไปกับสังคมแต่บางครั้งเนี่ยถูกเพื่อนกลั่นแกล้งรังแกทางสังคมแบนบ้างไม่พูดด้วยอันนี้คือมันสะท้อนว่าคุณมีปัญหาในการสื่อสารนะคะอย่างไรก็ตามนะคะของที่มาเลเซียเนี่ยเขาบอกว่าถ้าหากว่ามีการกลั่นแกล้งทางรังแกในด้านต่างๆนะรวมถึงไซเบอร์บูลลี่งถึงแม้กระทำเพียงครั้งเดียวอาจจะเข้าข่ายมีความผิดได้ถ้าหากว่ามีความรุนแรงและสร้างผลกระทบนะคะภายใต้ระบบใหม่นี้คณะวินิจฉัยมาเลเซียเขาจะสามารถมีคำสั่งให้ผู้กระทำเนี่ยขอโทษยุติหรือลบเนื้อหาที่เกี่ยวกับการบูลลี่รวมถึงเข้ารับคำปรึกษาและกระบวนการฟื้นฟูค่ะขณะที่กรณีผู้กระทำหากว่าเป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีผู้ปกครองต้องร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าชดเชยให้ผู้เสียหายสูงสุดเนี่ย 250,000 ริงกิตนะคะขณะที่สถาบันการศึกษาเองก็มีหน้าที่จัดระบบให้มีการป้องกันและรับเรื่องร้องเรียนที่ปลอดภัยรักษาความลับของผู้ร้องเรียนตลอดจนจัดบริการให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือทางด้านจิตใจค่ะมาตรการดังกล่าวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มาเลเซียต้องเจอกับปัญหาการบูลลี่ในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะในปี2567มีรายงานว่าเกิดขึ้นมากกว่า 7,000 กรณีค่ะในขณะที่ช่วงครึ่งแรกของปีนี้มีการร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ของกระทรวงศึกษาธิการแล้วเกือบ200เรื่องนะคะและมีเคสต่างๆที่ได้รับการดำเนินการไปแล้วในประมาณ 80% นอกจากนี้ค่ะมาเลเซียยังยกระดับการคุ้มครองเด็กในโลกออนไลน์โดยตั้งแต่มิถุนายนที่ผ่านมานะคะได้มีการจำกัดการมีบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของเด็กที่อายุต่ำกว่า16ปีและรับมือกับความเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นจากไซเบอร์บูลลีอิงค่ะยังไงก็ตามนะคะกฎหมายและมาตรการใหม่ตรงนี้เนี่ยก็เพิ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้อาจจะยังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าปัญหาเรื่องการกลั่นแกล้งรังแกเนี่ยลดลงมากน้อยแค่ไหนคือต้องติดตามกันต่อไปยาวๆนะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญที่ต้องดูก็คือเด็กเนี่ยจะสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้นเพราะมันมีระบบค่ะมาช่วยพวกเขานะคะและเหตุการณ์การบูลลี่เนี่ยมันจะเกิดซ้ำน้อยลงหรือเปล่าก็ต้องมาติดตามกันนะคะเรื่องนี้น่าสนใจค่ะได้มาจาก Straight Times
18: เรื่องของการบูลลี่เนี่ยยังมีนะเป็นอะไรที่เหมือนกับพวกเด็กช่างกลเขาตีกันอะตั้งแต่สมัยไหนแล้วปัจจุบันนี้เราก็ยังมีอยู่แล้วก็บางครั้งก็รุนแรงขึ้นมาก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะจัดการเรื่องนี้ให้เด็กเสร็จรับภาพยังไงมันควรจะต้องแบบสอนกันมาตั้งแต่อนุบาลเลยหรือเปล่าม
11: ันมีทุกสังคมโรงเรียนนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นโรงเรียนระดับครีมระดับสุดยอดของสังคมไทยเนี่ยยิ่งแข่งขันกันหนักก็ยิ่งมีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วพี่ต้นก็ถูกต้องค่ะพี่ต้นพูดถูกเนาะบางทีมันมาตั้งแต่ทัศนคติของที่บ้านการอบรมการใส่ใจดูแลเลี้ยงดูบุตรหลานนะและสำคัญที่สุดคือเรื่องการมีเอมพัตตี้ค่ะการมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะถ้าว่าเป็นเราเจออะไรแบบนี้เราจะรู้สึกยังไงซึ่งถ้ามีเรื่องนี้มันอาจจะทำให้การเบียดเบียนทางร่างกายจิตใจผู้อื่นเนี่ยเกิดขึ้นได้น้อยลงนะคะ
18: ครับในก่อนเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะไปตามข่าวเรื่องอาเซียนกันต่อตอนนี้เราไปตามข่าวเรื่องของแผ่นดินไหวที่อินโดนีเซียกันนะครับคุณแอสซาลินยังวูราตี้พร้อมแล้วที่จะมาอัปเดตให้เราครับ
19: Good morning
11: Good morning Asteri
18: Good morning
20: Selamat pagi Good morning Suchat and Isari.
11: Thank you for joining us, Asteri, and our condolence to people in Indonesia about the latest earthquake, which was very strong, right?
20: Yes, it's happened in Nusa Tenggara Timur or East Nusa Tenggara.
11: 7.7 magnitude.
20: Sorry?
18: That's a new capital city, right?
20: No. This is a capital new capital city is in Kalimantan Island, Borneo Island.
18: Oh. Borneo.
1: Manufacturing hubs. Elsewhere, major cities on the mainland continued to register narrower annual declines in overall home prices in July. The surveyed urban jobless rate averaged 5.2% for the 7-month period, unchanged from a year ago.
5: Chloe Fung. Hong Kong's sports industry generated $46 billion in new economic value in 2024, accounting for 1.5% of the city's total output. That's according to the Census and Statistics Department. Haley Yip reports.
21: The department noted that sports and related activities contributed $70 billion to the gross domestic product, representing 2.2% of the market price total, marginally lower than in 2023. The industry employed roughly 84,000 people in 2024, representing 2.3% of total employment, largely unchanged from the previous year. The operation of sports facilities and clubs, including sports education, accounted for a large segment, contributing 35% of total value added. It was also the biggest employer, providing jobs for 39,000 people, or 47% of the industry's workforce. Separately, the manufacturing and trade of sports-related goods contributed 20% of value added and employed 16,000 people, equivalent to 19% of the total workforce. The sports tourism segment, covering retail, accommodation, and food and beverage services for visitors attending or competing in local events, accounted for 5% of value added and supported approximately 6,000 jobs, or 7% of sector employment. DAB lawmaker Vincent Chang said he was encouraged by the industry's sustained growth. He noted that the data had yet to fully capture the economic benefits from the newly opened Kai Tak Sports Park in 2025 and expressed optimism that hosting more international events will further boost the sector. Chang urged the government to build on the current momentum by introducing targeted support for small and medium-sized enterprises, such as financing assistance and tax incentives, to help them seize emerging opportunities. He also called for stronger cross-sector promotion of sports-related tourism products to revitalize local district economies and stressed the need for systematic talent development to sustain the industry's long-term growth.
2: Haley Yip. Police say two smaller dogs have succumbed to their injuries after they were allegedly attacked by a larger canine in Yuen Long. Janice Lowe reports.
22: Police said they were alerted by a dog owner after his 17-year-old poodle was attacked by a dog near a car park at Yoho Mall. The dog which attacked a poodle is around 1 meter tall, 1.5 meters long, and believed to weigh about 60 kilograms. The owner rushed the poodle to a clinic nearby, but the pet did not survive. A similar incident was reported nearby about 20 minutes later, when a 4-year-old Bichon Frise was suspected to be bitten by the same dog. The Bichon Frise was certified dead at the scene. Police said the large dog was wearing a collar at the time, but it was not leashed or muzzled.
2: The Agriculture, Fisheries and Conservation Department said the dog, which was later taken to its animal management center, is microchipped and licensed. It said officers are reaching out to the dog owner for further investigation and that they will prosecute if there's enough evidence.
5: Provisional visitor arrivals in July totaled 4.5 million, according to the Hong Kong Tourism Board. That's 3% more than a year ago, with the increase credited to a series of major international events and activities associated with MICE, the acronym for Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions. Janice Lowe reports.
22: The Tourism Board said the Chinese mainland market maintained a stable overall performance, and long-haul markets continued to demonstrate strong growth momentum. More than 3.6 million visitor arrivals from the mainland market were recorded in July, up 3% from a year ago. Visitors from long-haul markets grew 17% to 307,000 in July. But short-haul markets bucked the trend, with arrivals falling 9% year-on-year. The board said short-haul markets remained under pressure, with visitor growth affected by factors such as rising fuel costs stemming from the Middle East situation. A series of major international MICE events and activities was held in July, including the 108th Lions International Convention and Leap East, the flagship technology exhibition for the Middle East. Those events saw a rise in business and MICE visitors. For the first 7 months of this year, visitor arrivals rose 11% to more than 31.2 million. Looking ahead, the board said it will roll out a series of flagship mega events covering various areas, such as festive celebrations, sports, and gastronomy to attract visitors. It will also encourage visitors to explore Hong Kong's different neighborhoods. The board said it hopes those initiatives will encourage visitors to extend their length of stay, boost spending, and generate greater economic benefits for the tourism and related sectors.
2: Janice Low. The DAB Party's top talent group has proposed that Hong Kong shift its focus from volume-driven to industry-driven when it comes to attracting talent from outside the city to better build it into an international hub for high-caliber talent. To refine the process, vice convener of the group, Frankie An, told Janice Low that the government could allocate quotas to certain sectors to source the talent themselves rather than having professionals coming to the SAR and looking for employment under various talent schemes.
0: Actually, Hong Kong nowadays is facing a restructuring so that some new industry has appeared in Hong Kong. They cannot find the local labor or talent in Hong Kong labor market. The only way is from outside Hong Kong. But on the other hand, the top talent came to Hong Kong. They still cannot find a suitable job for them. They need to change to other industry. So you see a mismatch is in our Hong Kong labor market. In our proposal, we propose the industry when they came to Hong Kong, the government give them some quota for employ the talent for outside Hong Kong so that when they came to Hong Kong, they bring the talent with them all together come to Hong Kong. But nowadays, we are separate. The business, they go to outside Hong Kong to find the business come to Hong Kong. On the other hand, the HKET go to university to find the talent piece come to Hong Kong.
22: So what particular industries do you think Hong Kong should focus on?
0: Nowadays, you have the high-tech and also some AI industry is appear in Hong Kong in the recent year. And also, we know that it's because the Hong Kong SAR government found many new business and the new industry come to Hong Kong. This is all new for Hong Kong. So that we cannot have the suitable local labor is the fact in Hong Kong is facing. Although our unemployment rate is a little bit high, but it's a mismatched system. We can bring the unemployed local labor to those new industries. We cannot do that.
22: You mentioned that for the top talent pass scheme, for instance, a new category focused on new quality productive forces should be set up. Do you mind to elaborate a bit more on this?
0: The top talent scheme has kept it at A, B, and C. We recommend the government to restrict up C. Those teenagers, the fresh grad students from the top 100 universities all over the world, but without working experience, actually. We think that the number of them can be reduced. On the other hand, we would like to add one more channel. We hope that in there, the skilled labor may not be the top talent, but it's the new skill for Hong Kong. Those labor halfdays can use the new channel to come to Hong Kong and be the top talent.
22: So you said that the number of Category C approval applications by the government should be decreased. By how much do you think it should be lowered?
0: Nowadays, here's a limit. Is 10,000. We think that they can maybe reduce half of them and let half of the quota to the D.
22: As for the talent shortage list, you said that the government should carry out a review more frequently. So by how often should a review be carried out to ensure that talents could fully contribute to Hong Kong's development?
0: In Hong Kong, the government will announce two related documents, I would say. One is for 5 years, the government will announce the labor demand estimation. And also, we have a short list to show which category in Hong Kong have a shortage. We think that this one can be updated half a year to show that to all the potential talent know that job opportunity in Hong Kong now. Is it suitable for them? If yes, please come to Hong Kong. We are welcome. If no, you need to have considerations. You come to Hong Kong or stay in your own country or to go to the other city. So that is a very clear information for all the people, for the potential talent, for the local labor, and also for the university and school, more important for those new industry and the businessmen. It is a very needed update for this shorter list.
2: That was Frankie An from the DAB.
5: The time is 7:49. You're listening to Hong Kong Today. The government plans to hold at least one joint drill with Shenzhen authorities to test the readiness of the new Huanggang port facility. The security minister says two previous drills, last Thursday and Saturday, to test traffic and passenger flows inside and around the facility, went very smoothly. Raymond Yeung reports.
3: Secretary for Security Chris Tang said at least one further drill needs to be held alongside Shenzhen authorities to test out automated clearance gates at the checkpoint. He said the government will act on the feedback it has received from the first two drills.
4: So far, the test is...